ก็เลยว่ามีกิจกรรมอะไรต่อไปเนี่ยแต่เลยต่อการเงินเลยนั่นที่พ่อของมันองมันองมีอะไรยินเงินคิดไม่ยอมก็มีเป็นเราเป็นมาเป็นสมมติเดี๋ยวมาดองเอ็นนี่เอ็นกินกิมาร์โรเจอร์กันเชลโลมันองเนี่ยนะเชลกิโดมาเนี่ยเรียวกิโดงเดี๋ยวมันมาเตียนเตียนเนี่ยอุลโต้กิโดงรัชมีเนี่ยนะเชลมาแต่แต่เลยต่อเชลมันจะเจอเรามาต่อ5 liters ดิเชนคอมันกิโดงคนก็เชลอยู่ที่อันนั้นยินดากับมีนัก10 liters เชล5 liters วันนู้นbero ten liter marama chain mono me pi so man ina again ma yuma telefu mere nge ma nge ne ka yene me yocham log me pi mere be tier ka yene le ba jom kana ki ko